0: เราตีนั่งเงี้ยนั่งมานี่ปัจจีน่ะอินติชิมชิม
1: โอ้ทุกตู้ฮีกันนมฉันแล้ววะท่านซูเนื่องไปตู้ฮีจนนมเวเพราะว่าอินหัวเห็นทอเทมาเตนิงเทมที่มีคนจดเวเพราะมาเซกันปัจจีเห็นกันละทุกเทียกันลำบวยเอ็มเอ็มส่งเราบ่จู่ว่าเห็นกันละรีเราจุดเดียงซึ่งเนี่ย
0: อันนี้ตักชุดชวนินเตียงคานินนี่กลุ่มเฟเบอรี่อาจารย์ดอร์ให้รันจันตากลุ่มนี้กลุ่มขัดนังเดาเจ้าคานิโมอันนี้ชวนตรอชวนินอีอันนี้แหละเตียนให้เฮียนอินหันกัลปุยชาวเซลตาอีเอ็งยัดอีจีเพียนโดนนี่นี่เชียมตุนดินหัวนาเตนตอนเชียตัวเตแห่งเตียงฮ
1: ีอ๋ออันนี้จีครบอันนี้จีครบไหมชวนให้ไอ้คนนั้นพูดเห็นอากาศอากาศเละบอกว่าทลายเต้นตุยตักตักอนมตีกับเชบอกก็โม่ให้มีคนจดตุยตั้มบอกว่าอดีตที่คบไม่อัตรากันที
0: อันนี้แหละเจนิงเวลคันจริงคันอินเสียเจนิงแต่ข้าเองเป็กินตุ้มเสียแล้วเงี้ยนี่นักกินละมาตันอินมาชอบเดียว
1: อีเจนิงให้จู่กี่มาให้จู่เจนิงประตูให้จนกี่มาเทียมทะเลจนฉากไกลตีเราโม่ก็เราสิลานจังปุยแล้วจู่นั่งมานินเกปตุมาบุละจุดที่ว่าจริงจุดก็ในจุดเราที่หันนั่งมานินยูทูบอาเตอติรันเอ็นอุลาที่หันนั่งมานีฟินนั่งไอ้หันเราที่สกเราที่กติดต่อไปเสร็จแล้วโม่ฉันจู่เกมานีนะเทรนนิ่งจะกระโดนไตละเทรนนิ่งเรียบร้อยจนเทรนนิ่งเป๊กแล้วทุกพวกที่อุ้มเราอยู่จู่อันมานีนะอันเราตุยต่อจนเลมเจียที่เราถึงคนอุลโตเอ็มมาโม่เทรนนิ่งอินเป๊กว่าไอ้ข้าจนยูทูบอาเตหันเอ็นอุลาที่หันวิดีโอทำตัวขัดเสียงหันอินเราที่ชอบเองอ่ะอัดข้าจอกได้กติโม่เกมา
0: อันตัวยาตัวจิลเวเดอร์เล็กปองปอวัซเซอร์เทียมนี่งดการนิตย์เลยนี่มันเรมาอาร์ติสติกเวเดอร์เล็กไงนี่มั้งส่วนตัวนายเห็นเองที่เงินเซอร์วิสซิงกัลปุยดันอินหัดถอดดันกลางปุยให้เตียนเพย์ขอกอะไรเริ่มด้วยตานี่เพย์ขอกเชียร์ไม่บักอัจฉริตีเวลเตออินติดเตลิมเตียงเตค่ะคิมจังเดอร์ข้ามินเล่าชิล
1: อัจฉริที่ทุ่มห้าหันกันเตี้ยมอ่ะตัวนายจงกันตีเลยโตเจริญแล้วว่าถุยบิ๊กฮันซุนหากันเป็นจงกันมีวางเห็นอีอันที่นั้นหลักจินโตคือกันในเวรีสูอันสูอัตุยและเจลเตเราหลักรีขจวนเกี่ยมที่ปนิจโจขจวนกันข่อยเจ้าโลขจวนผู้ริดขาดตำโนนักสตอมาร์ตมินเบสเซียงพวกกันพะเหลาเทสูจู่ว่าอินอัตใจกันสุกไฟสักอัสุกไฟสักที่กันข่อยขจวนใจทัดที่กันข่อยบอกว่าเรเปียกันข่อยบอกว่าโบจวนอัตุยตักอังซีให้สูกันติดเชื้อรีเราตัวจวนอำมาตย์กันเตียกันติดเลยตัวรีเราตุนัดจวน
0: ตัวนั้นชวนอัจฉริยะเราเองอาศัยมวยเวลค่ะอันยังก็ต้องอาศัยที่เวลบอร์และให้ให้ขอบเช่นขัดอีเองอัตลังเราเองตีเตะต้องเตียนอารมณ์ขอบต่อสีเราใจชัดตีเตะเมื่ออีข้างเตียงข้านินอีเองยังจะช่างช่างข้านี่เดี๋ยวไม่งั้นต้อง
1: โอ้เนี่ย
0: ชวนอันนี้แหละอาศัยนั่นตัวมันรัวที่เวลที่ให้ลำปังตัวซุ่งลำปังไอ้โปรดักอีอาจารย์เงี้ยออนไลน์นะจังอ่ะอินจาที่เดี๋ยวพอขมโมคุยจังอาอินในอิงเงติเดี๋ยวพอขมิเลวชิน
1: อัตรนี้จู่กี่มันนี่เริ่มชินนักกันเสียมจบไม่เต็มมออัตรนี้จู่กันจ่าเดี๋ยวพอจะเติร์ลเท่ามออัตมโจกี้จู่อัตรนี้จู่กันจ่าจู่ที่เท่าจวนออนไลน์ตั้งยิงกันจ่าเวกตาติคานจวนอันที่นั้นอัตเพกหกอัตเดาต่อได้นั่งซีเตจู่ติคานออนไลน์ยิงกันจ่าติคานอักไก่เหยนั่นคานติคานกี่มันนี่เทียมนะกี่มานี่กันเล่าอินเอ็กซ์เพียร์กันเล่าในเวน่าข้างเคียงกันมิกซ์เลยจะบอกกันเชื่อมดังลำเลยกันจัดตัวมีขโมยส่วนที่ขันอัพเพกของอาดายาอังเฮตเทตูรังฮันกันเชื่อมเลยไหม
0: อันนี้ส่วนนี้นังมาชิมชิมฮีให้มีเล่มเสียที่ไม่เตียงแห่งเตียงลำปังเป็นติ่งชิมชิมฮีอิตุยเวเรงเนี่ยเตียอินลูจิลตาขานินอิตุยจบที่เดบุคัสเชียเดบุซาผมเ
1: วเดดไลท์อตังเห็นเล่มซีจูกับตัวเอ็มโอมาเซ็ตใส่ตัวเราดูอังโอ้วันนี้เล่มซีจูก็จะทีมเราฮะจูช่วงก็หาเราสันน่าวางเต้นเราในเวทีนะให้สกูลได้กันเรากันเราว่าจวนเล่มซีให้จูโอเคมาเห็นกับตัวเวียก็จะกับเวนัสทีนะมาจวนสกูลกันกันไล่ตะปนโม
0: อีกอะไรนะอมกงตัวตะกันอีจวนตลอดอันนี้แหละให้มีอีลูจิลมาเห็นเองเออีเราถอดต่อชิมติดตียง
1: ก็ถกเวนัวตัวนะฮิซูอาจารย์ซีเมนวอกเจอกันถกอธิษฐานอาจารย์อินสกูตี้เจอกัน